0: ผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับผมจะเปิดโรงงานครับอุ้ย
1: 现实负债无数
2: ป้าป้าบอกความจริงต๊อบเรื่องนี้ได้ป่ะ
1: 40从来不被看好
3: เพราะหลินไม่คิดว่าต๊อบจะช่วยที่บ้านได้ใช่มั้ยอ่ะหลินถึงบอกให้ต๊อบกลับไปเรียน
1: 但从来不被打倒
3: 我报了กัน
1: 亿万少年的顶级机密10月13日晚上9:15凤凰卫视电影台思维漫游无边际灵感或许下一刻降临从构想到现实幻彩蜕变发挥创意融入创新跨越有限空间铸造无界未来筑梦天下星期日下午1:30凤凰卫视资讯台您正在收看的是凤凰卫视